ได้ไหมอาจจะลองให้จีนอนอดนทูอังแดงได้มลนังลกีดิมาซาเลนมีอลุนกเจงเซลุนอาจิกทาปริยังกาดิพุสาคิลุนลาบังโซอลุน

นังสาวันนาราดังเดียเจงยังเรยังบางพังเอ็ดพังกังยังบางจิรินำบางเยกลัง